0: เพลงดีเกฮูลู
1: แบบเดิมแล้วก็เพลงโบราณ
0: เพลงที่หนึ่งชื่อว่า
1: เนาะยูวาปาดีนี่ภาษายาวีถ้ามาแปลภาษาไทยเรียกว่าคนโบราณนะก็ทำนาพอทำนาเสร็จแล้วมาเก็บข้าวแล้วก็ขายข้าวด้วยแปลภาษายาวีชื่อภาษายาวีเรียกว่ายูวาปาดีแปลภาษาไทยเรียกว่าจะขายข้าวสารเชิญครับฮามิ